0: ว่าเดี๋ยวช่างเขาแล้วไม่ไปเดินน้อยเบี้ยให้เราหอบเบี้ยให้เรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหอบ
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้

0: ต่อไปนี้ฟังข่าวราคาสินค้าประจำปีกันได้แล้วนะครับข้าวสารบูดและตากแห้งราคาปีละ$7
1: $7เนี่ยขึ้นเป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วครับ
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนกะปิทำด้วยก้างปลาอย่างดีกิโลกรัมละ8 รูปี
1: 8รูปีขึ้นเป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วครับ
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและทองคำแดงผสมตะกั่ว
1: ราคาบาทละเท่าไหร่แล้วครับ
0: ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องถามตามร้านเขาดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะมาบอกให้ทราบทีหลัง

0: กอดนางสำหรับผู้ต้องการจะเลือกคู่ขณะนี้ไปสมัครกันได้แล้วนะครับ
1: แมนไผสิหาคู่เหรอครับ
0: อ้าวก็ที่หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวประกาศโครมๆอยู่นั่นยังไงล่ะมีตั้งแต่อายุ50ปี60ปีจนถึง70ปี
1: โอ้นี่มันคนใกล้สิเข้าลงผีมือ2มือบ่แม่นบ่นี่เขาซื้อหยังล่ะครับ
0: เอเรื่องชื่อนี่จำไม่ได้นะต้องไปถามเขาดูก่อนแล้วจะมาบอกให้ทราบภายหลัง
1: อ๋อ

0: ฟังต่อไปฟังข่าวสุดท้ายจากกรมอุตุวันนี้ฝนจะตกที่ภาคเหนือ15 4กระป๋องนมกับ2ถ้วยชาที่ปากใต้ก็จะตกกระปริดกระปรอยไม่ค่อยแน่นอนส่วนทางภาคตะวันออกและตะวันตกฝนก็จะตกเหมือนกันสำหรับในภาคกลางกรุงเทพมหานครคืนนี้หรือวันนี้ฝนไม่ตกมันจะไปตกพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกมะรืนนี้หรือถ้ามะรืนนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกวันอื่นๆตกจนได้ไม่วันหนึ่งก็วันใดถ้าตกมาเมื่อไหร่ก็จะรีบมาประกาศให้ทราบทีหลัง
1: โอ้ยนี่มันข่าวขี้แกบดอกนี่ยังคือบ่ค่อยแน่นอน
0: แม่นแล้วแม่นแล้ว